0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสทนชเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสทนชคาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงและอำเภอเมืองนครพนมรวมถึงจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่สทนชขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอย่างใกล้ชิดโดยให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีระดับน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแจ้งนายฉลองสุบุรีไม่ใส่กุญแจมือยืนยันเจ้าตัวเครียดขอใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเตรียมทำบุญครั้งใหญ่หลังเกิดเหตุหลายคดีอุกชะกันภายในสัปดาห์เดียวนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีการแชร์ภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในขณะที่สอบปากคำพนักงานสอบสวนได้ปล่อยให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่และไม่ใส่กุญแจมือซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าขณะนั้นผู้ต้องหามีอาการเครียดอย่างมากและรู้สึกวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ส่วนเรื่องกุญแจมือยืนยันว่าใส่เกือบตลอดเวลาแต่ภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดส่วนประเด็นการสอบสวนด้วยความที่นายกอบจ.เสียชีวิตจึงทำให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนานขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งได้ขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านเพื่อหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษสูงอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเตรียมที่จะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นคดีใหญ่ติดต่อกันภายในสัปดาห์เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกเช่นหนึ่งค่ะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมชงมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมยกระดับเป็นวาระแห่งชาตินายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและโดยเร็วนี้จะหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวแต่ต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์สลดในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีนั้นนายชนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังส่วนทางกระทรวงศึกษาธิการต้องลงไปตรวจสอบหรือไม่ว่ามีการถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนจริงหรือไม่เนื่องจากมีการถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียนายชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบแต่กระทรวงศึกษาธิการจะดูเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสานเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแฟนคลับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพื้นที่รองรับงานชาปนกิจศพผลุนโซโลที่จะมีขึ้นในวันนี้ที่วัดรังสีชัชบาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จเพื่อนบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดสถานที่ที่มีการตั้งเต็นท์วางเก้าอี้ประมาณ 2,000 ตัวเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาร่วมทรงหลุนโซโล่หรือนายบวรทัศน์เป่งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้โดยบริเวณเมนได้มีพิธีได้มีการจัดดอกไม้ให้สวยงามเต็มบริเวณพื้นที่ส่วนที่บ้านซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพหลุนโซโล่เมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายญาติของหลุนยังคงได้รับกำลังใจจากบรรดาแฟนคลับเพื่อนบ้านและส่วนราชการทั้งภายในจังหวัดและทั่วประเทศโดยช่วงค่ำที่ผ่านมานายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนได้เดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรมหลุนโซโร่และเป็นกำลังใจในคืนสุดท้ายและวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นประธานในพิธีประกอบชาปนกิจศพหลุนโซโร่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok

0: อย่างนี้ทีเดียวเพราะกระสุนมันไม่ใช่แบบกระดาษทิชชู่อะที่หมดแล้วเดินไปเซเว่นเราซื้อได้คือโอเคถ้ามีปุ๊บก็ซื้อตุนไว้ก่อนบางทีได้แหล่งราคาถูกก็ซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยฮะหลายๆคนก็ให้เหตุผลกันมาอย่างนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าในทางปฏิบัติแบบอย่างนี้มันถูกกฎหมายไหมนะว่าจริงๆแล้วมันควรจะซื้อได้
1: เท่าไหร
0: ่เกินกี่นัดกี่นัดใช่เราไม่ได้มีปืนเราก็ไม่ทราบตรงนี้จริง
1: ๆแล้วในบ้านก็มีเด็กมีผู้อยู่อาศัยคนอื่นไม่ได้ว่าอยู่เพียงลำพังด้วยใช่ไห
0: ม
1: แล้วถ้าซื้อมาซ้อมอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องไปซ้อมที่ไหนอะไรยังไงก็ต้องไปขยายผลดูแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยก็เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นปกติวิสัยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องน่ากลัวนะเพราะถ้าเป็นปกติวิสัยก็คือว่าคนที่ครอบครองปืนเนี่ยก็พร้อมที่จะมีกระสุนอะไรแล้วถ้าดูแลไม่ดีโอกาสมันก็อาจจะมีใครหยิบฉวยไปคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันคือสิ่งที่ดูจากข่าวแล้วผมดูนะโอ้โหนี่มันมีความเสี่ยงสูงนะอาจจะเป็นวัดปฏิบัติปกติแล้วอธิบายได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงมันคือความเสี่ยงนะอันที่สองเรื่องกุฉลองเนี่ยเรื่องอื่นๆอะไรเนี่ยเขาไปค้นบ้านนะผมก็ตกใจคุณฉลองครอบครองปืนเนี่ยกล้ากระบอก
0: ที่มีชื่อในทะเบียนที่ถูกต้องนะ
1: เพียงว่าขายเห็นว่าเจ้าตัวบอกขายไปแล้ว8เพราะว่าเขาไปค้นที่บ้านเนี่ยเจอแต่กล่องกับกระสุนเจ้าตัวก็บอกว่าเคยมี9กระบอกขายไปแล้ว8เหลือเพียง1กระบอกที่ใช้ไปก่อเหตุผมก็แบบโอ้โหคนมีปืน9กระบอกก็ต้องไม่ธรรมดานะคุณเดชอด
0: ก็แต่สำหรับผมนะนักการเมืองตำรวจอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยแปลกใจไอ้อย่างผมจำได้เคสขอพูดถึงท่านนิดนึงเพราะมันมีการพูดถึงในข่าวอ่ะบิ๊กโจ๊กอ่ะมีเป็น10เป็น100กระบอกเลยนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยเพราะผมเห็นตามข่าวที่มีชี้แจงทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยจากกรณีที่โอเคท่านถูกพาดพิงเรื่องฟอกเงินเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เลยมีตามข่าวมันบิ๊กโจ๊กนี่ครอบครองปืนหลาย10กระบอกเลย
1: คือผมก็คิดว่ามันก็คงจะมีคนที่ครอบครองในเยอะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมกําลังบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะดูแลไอ้เรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนะที่มันมีการนำไปก่อเหตุเลยมากเนี่ยนะผมว่าสิ่งเหล่านี้ต้องให้ความสนใจคนเดียวมันครอบครองไปได้ยังไงมันอนุญาตให้ครอบครองได้มากขนาดนั้นได้ยังไง
0: ครับ
1: เอาละเขาอาจจะเป็นนักการเมืองก็อาจจะมีอะไรต่างๆซึ่งผมก็เข้าใจว่าในระบบเนี่ยเขาก็ให้เกียรติกันขอมาก็ต้องให้กันรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ต้องเซ็นให้บอกให้เจ้าหน้าที่จัดการให้เข้าไปผมจะมีสัก10กระบอก100กระบอกถ้ามีตังค์ซื้อก็คงอนุญาตกันแต่ว่ามันนึกถึงภาพอันนี้มันคือความหย่อนยานมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยคนเดียวมันต้องไปครอบครองมันเยอะขนาดนั้นคือถ้ายังคิดว่าเอ้ยมันปกติทำได้ไอ้อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าคุณก็ไม่ต้องไปหวังว่าเดี๋ยวจะต้องไปควบคุมกำกับใบไอ้อนุญาตพกปืนนะเพราะเรื่องนี้ผมบอกให้เลยนะคุณฉลองเนี่ยแกบอกแกพกปืนประจำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาชัดๆแล้วสองท่านผู้ตายทั้งคู่นะในรถท่านเนี่ยเสียบปืน2กระบอกข้างคนขับ1กระบอกอีกข้างหนึ่งก็คือท่านนายกอบจ.อันนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายเลยท่านนะตำรวจเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วรายงานข่าวก็ออกมาเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้มีการนำมายิงต่อสู้นะเห็นบอกก็ยังเสียบอยู
0: ่
1: เดี๋ยวเสียบอยู่ที่มันมีไอช่องที่มันใส่ของอยู่ข้างนั่งผู้นั่งข้างคนขับแล้วก็ด้านคนขับก็มีปืนครบอยู่2กระบอกเป็นลูกโม่กระบอกหนึ่งแล้วก็เป็นแมกกาซีนกระบอกหนึ่ง
0: ครับ
1: คือเนี่ยเราก็อยู่อย่างนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณฉลองก็งัดปืนมาแล้วก็ต้องอีกฝั่งหนึ่งถ้าเขายิงตอบโต้คงจะสนุกอ่ะ
0: ครับแล้วประเด็นเนี่ยคือมันก็มีการนำเสนอตัวเลขนะว่าเมืองไทยเนี่ยมีปืนอยู่เท่าไหร่นะ10-13ล้านกระบอกใช่ไหม
1: เทียบที่สุดสถิติโดยเทียบกับจำนวนประชากรแล้วสูงที่สุดในเอเชีย
0: ในเอเชียเลยนะ
1: ในเอเชีย
0: ผมทราบว่าในอาเซียน
1: ไม่ใช่อาเซียนเลยเอเชียเลย
0: คืออย่างนี้ฮะที่ผมต้องการจะพูดเน
1: ี่
0: ยคือที่ผมต้องการจะพูดเนี่ยก็คือไอ้ตัวเลขที่บอกว่า10กับ10ล้านกระบอก13ล้านกระบอกเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ทำสำรวจเมื่อปี2017นะ9ปีที่แล้ว และไอ้10ล้านกระบอกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ที่แบบขึ้นทะเบียนประมาณ5ล้านกว่ากับแบบปืนเถื่อนเนี่ยเชื่อว่า4ล้านกว่าโดยประมาณซึ่งปืนเนี่ยผมบอกเลยว่านับวันเนี่ยมันมีแต่มากขึ้นโอเคมันมีทำลายทิ้งอะไรคงมีบ้างแต่ผมเชื่อว่าน้อยและปืนเนี่ยมันเป็นมรดกส่งต่อบางคนโอเคพ่อตายอ่ะปืนส่งต่อให้ลูกมันมีเยอะมากจริงๆฮะดังนั้นไอ้ตัวเลขที่บอกว่า10ล้านกระบอกที่บอกว่าเรามีมากที่สุดในอาเซียนในเอเชียอะไรเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันณตอนนี้มันผ่านมาเกือบ10ปีแล้วฮะมันน่าจะมาก
1: มันน่าจะมากกว่านั้นอีก
0: ขออภัยนะไม่รู้เผลอๆแตะ20ล้านกระบอกแล้วหรือยังอันนี้ประเมินเองนะประเมินเองดังนั้นเนี่ยมันคือผมเข้าใจนายกนะเพราะผมเห็นข่าวที่บอกว่าตั้งแต่คุณอนุทินมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยพยายามที่จะจัดการเรื่องเกี่ยวกับการพกปืนการครอบครองปืนอะไรเนี่ยซึ่งผมก็เห็นด้วยแหละแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่พอแล้วมันอาจจะต้องไปดูเรื่องจำนวนที่มันมีอยู่ในระบบด้วยว่าทำยังไงมันถึงจะเอามันออกไปด้วยไม่เติมให้มันมากขึ้นอันนี้ก็ถูกแล้วแหละแต่ไม่เติมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปฮะก็ต้องเอาออกจากระบบไปด้วยบางคนถึงขั้นบอกว่าเออมันต้องออกกฎหมายจำกัดเลยหรือเปล่าว่าคนหนึ่งสมมตินะครอบครองได้2ก็บอกสมมตินะมันอาจจะต้องถึงขั้นออกกฎขนาดนั้นไหมเพราะว่าแล้วคุณจะเอาปืนไปทำอะไร10กระบอกโอเคยกเว้นแต่เรื่องอาสาสมเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีอะไรที่มันจะต้องเฉพาะเจาะจงเป็นข้อบังคับอีกรอบนะ
1: แต่ผมว่าต้องแยกออกไป
0: ไอ้กลุ่มสะสมคลาสสิกหรืออะไรอย่างเนี้ยผมว่าอันนั้นมันน้อยประเทศเราทั้งประเทศเนี่ยจะมีถึง10-20คนอะไรหรือเปล่านะที่เป็นถึงแบบนักสะสมแบบปืนคลาสสิกปืนโบราณอะไรเงี้ยสมมุตินะจะไอ้ปืนปัจจุบันเนี่ยห้ามมีฮะอันตรายมากครับ
1: แล้วมันมีทั้งที่ขออนุญาตถูกต้องนะเท่าที่ถ้าประมวลนะแล้วก็ที่เถื่อนเลยตัวเลขก็เขาบอกเถื่อนมันก็คงจะไม่น้อยแล้วก็มีที่ประเภทที่ปลอมแปลงใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่เป็นคนปลอมแปลงไอ้อย่างปลัดอะไรที่ปิดชีพตัวเองอ่ะนั่นน่ะทำใบปลอมแปลงต้องเท่าไหร่400กว่าใบอ่ะใบป.3หรืออะไรที่ผมอ่านจากข่าวนะคนเดียวปลอมแปลง400กว่าใบเป็นปลัดเลยไม่ใช่ปลัดจังหวัดปลัดแค่ปลัดอำเภอนี่แหละนะฮะแสดงว่ามันก็จะมีจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช่อนุญาตตามกระบวนการมันมีการปลอมแปลงกันซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดเลยมันถูกไม่ถูกยังไงหมายถึงว่าปลอมไปแล้วก็ในที่สุดก็มีคนเซ็นให้ถูกต้องแต่เมคขึ้นมาไม่ได้ว่าไปสอบประวัติทำอะไรอย่างแท้จริงตามกระบวนการอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะใครก็เข้าถึงได้เพราะจริงๆตามกระบวนการเนี่ยเขาสุดเขาจะมีการสอบมีการดูเลยนะถ้าตามกฎหมายกำหนดเนี่ยคุณจะมีอาวุธปืนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมาดูอาชีพการงานดูอะไรต่างๆเนี่ยที่ให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบเพราะว่าอันนี้ที่ผมทราบเนี่ยเพราะว่าผมก็มีคนในครอบครัวที่เขามีอะไรเงี้ยนะเขาโอ้เขาเขากว่าจะได้ใบอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นข้าราชการเขาต้องไปทำคุณประโยชน์อะไรสักอย่างมั้งแล้วเขาจะบอกโอเคถ้างั้นเนี่ยถ้าคุณมีตังค์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกใบอนุญาตให้เพราะว่ามาช่วยทำคุณประโยชน์เรื่องนี้ให้กับทางราชการ
0: อันนี้
1: สักอย่างเขาจะมีวาระนี้อยู่ซึ่งมันก็แสดงว่ามันก็ยังต้องมีเงื่อนไขอะไรอยู่ใช่ไห
0: ม
1: นะวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าเรื่องอาวุธปืนเนี่ยในขณะนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคุณจะไปเอาแค่เฉพาะสั่งการให้กวดขันเรื่องการพกพาเนี่ยนะมันยังไงมันก็ทำได้แบบบัวหายล้อมคอกก็คือมันมีเหตุแล้วถ้าไม่นายกไม่สั่งการอะไรเลยเจ้าหน้าที่ไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนกับปล่อยปละละเลยนะก็ไปสั่งกวดขันแต่ในทางปฏิบัติเราก็รู้ว่าพอมันผ่านพ้นไปกระแสข่าวมันเริ่มจางหายไปมันก็เหมือนเดิมอ่ะ
0: คือผมเนี่ยรู้สึกว่าการจัดการเรื่องปืนบ้านเราเนี่ยมันคล้ายๆเรื่องอะไรรู้ไหมคล้ายๆเรื่องกัญชาก็คือ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในโคลอมเบียมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว 22 นาฬิกาคืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาลามาในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรไม่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกลงไปพื้นดินประมาณ107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโคลอมเบียในรอบทศวรรษในขณะที่อาคารสิ่งปลูกสร้างรอบตัวพังถล่มลงมาอย่างน่ากลัวท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนเมืองเปเรราได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18รายและเพดานสนามบินในพื้นที่พังถล่มลงมาในเมืองกาลีเมืองใหญ่อันดับที่3ของประเทศมีอาคารพังถล่มหรือเสียหายหนักมากกว่า30หลังรวมถึงโรงพยาบาลท้องถิ่นที่พังถล่มบางส่วนทำให้มีผู้ป่วยติดที่อยู่ทำให้มีผู้ป่วยติดอยู่ใต้ซากอาคารส่วนเมืองมานิซาเลสหอคอยของมหาวิหารสไตล์นีโอติกอันเก่าแก่พังถล่มลงมาทับโครงสร้างหลักมีรายงานผู้เสียชีวิตในเมืองนี้แล้วอย่างน้อย3รายและมีการสั่งระงับการเรียนการสอนทั้งหมดแต่สำนักงานจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกรัฐบาลยกระดับรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ลิสต์แมปถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความรู้การเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้นหัวใจสำคัญหลักก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นมอบหมายให้จิสด้าและสทนช.ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจะทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มใดต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกปลัดมหาดไทยรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีบูรณาการตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งด่านตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษจริงๆแล้วดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องเข้มข้นเพราะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่ในปืนที่มีทะเบียนโดยเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อนอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้เอาปืนของปู่มาและที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงเป็นปืนที่มีทะเบียนอันนี้ต้องดูกันเป็นพิเศษจริงๆนายกรัฐมนตรีห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบป.12ไม่ออกให้แล้วดังนั้นใครพกมาต้องดำเนินการจับได้เลยและได้กำชับไปแล้วทั้งนี้ส่วนที่ราชการหรือสถานที่ผู้คนอยู่จำนวนมากจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้ามาดังนั้นต้องมีการกลั่นกรองและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นส่วนจะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือไม่ในอันสิทธิ์กล่าวว่าได้ประกาศไปแล้วแต่อาจจะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งกำลังดูอยู่
1: ข ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสบอ5แถลงผลตรวจสอบกรณีบ้านพักอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันยืนยันไม่พบเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนระเบียบนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชแถลงผลการตรวจสอบก็ได้จริงกรณีการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพบ้านพักนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันกรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากนายวีระธีรพัฒนนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ 2,570 อภิปรายในการประชุมกรรมาธิการเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกล่าวถึงประสบการณ์การเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนและวิจารณ์คุณภาพการบริการและที่พักผลการตรวจสอบพบว่านายเวระเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน2ครั้งโดยครั้งแรกเข้าพักที่บ้านหูยงหรือบ้านสิมิลัน203บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สร.1เกาะเมียงซึ่งขณะนั้นอุทยานยังเปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวตามปกติส่วนครั้งที่2ระหว่างวันที่23ถึง26เมษายน2565และเดินทางกลับภายในวันเดียวกันโดยพักค้างที่โรงแรมในพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาสบอ5ระบุว่าหลักฐานทั้งหมดไม่พบเจ้าหน้าที่รายใดฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมายจึงเตรียมเสนอผลการตรวจสอบให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบให้ยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเลขาแต่งตั้งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านอย่างเป็นทางการโมเซนเรซาอีได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านอย่างเป็นทางการตามคำสั่งของประธานาธิบดีเปเชสเตียนอีกทั้งโมทบาโคเมดีเอผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ออกกฤษฎีกาแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนโดยตรงของผู้นำสูงสุดในสภาความมั่นคงนี้ด้วยซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองอย่างมากเรซาอีวัย71ปีเข้ารับตำแหน่งแทนโมฮัมหมัดบาเกซอนกาดที่ยื่นหนังสือลาออกหลังจากทำงานได้เพียง4เดือนเศษเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามยาวนานตั้งแต่ปี1981ถึง1997ซึ่งเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ของสงครามอิหร่านอิรักทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3